0: 61 นะครับ
1: แม่งอยู่ตอน61
0: We're transporting St. Peter's
1: You're in the St. Peter's at 2315